0: วยกูแค่คนเจ้าที่ชีวายจังหวัดนั้น
1: 1240 23 50
2: Well, she's looking, and the wildlife unit has us thrown up looking for anybody else.